0: ่าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมากประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้าช้างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ทีหนึ่งด้านงานบริการเรื่องรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร081-357-4245
2: ความยางจุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นแม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมทีมงานช่างที่มีประสบการณ์ก่อนจะเดินทางใกล้หรือไกลทุกครั้งให้นึกถึงเราอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอามจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

ถึงวันศุกร์ครับนะเวลาดีครับท่านผู้ฟัง 11 นาฬิกาถึง 13 นาฬิกา 2 ชั่วโมงโดยประมาณก่อนที่ท่านผู้ฟังจะได้รับประทานอาหารเที่ยงกันฟังกันได้ครับนะทางสถานีวิทยุ VR Radio

จอกันกับวันพุธที่23มิถุนายน2569ช่วงเรกของรายการหมอความสุขหมอกงานเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันครับ

ครับท่านผู้ฟังช่วงแรกของรายการมอบความสุขมอบงานเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันจบไปกับนางงานเพลงของลาเต้กิตติพงศ์กับอกหักจากน้องคายมอบความสุขให้กับทุกท่านครับนะการแตกต่างทางความคิดนี่ครับท่านผู้ฟังก้องคนเรานี่ถือว่าเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาการที่มนุษย์เรานี่ครับท่านผู้ฟังมีความเห็นมุมมองความเชื่อหรือแม้แต่กว่าอาคานิยมที่ไม่เหมือนกันนั้นเป็นธรรมชาติเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ที่เกิดขึ้นได้ทั่วไปกับในสังคมเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากแต่ละคนเนี่ยครับท่านผู้ฟังเติบโตมาในสภาพแวดล้อมไม่ว่าเรื่องการศึกษาและประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกันกับท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นการยอมรับความจริงข้อนี้นะครับให้เราต้องยอมรับครับถ้าเรายอมรับนะครับมันผ่อนเบามันจะช่วยลดความขัดแย้งและทำให้ผู้คนสามารถอยู่รวมกันได้อย่างสันติกับท่านผู้ฟังนะครับช่วงแรกของรายการก่อนเข้ารายการได้ไล่ท่านเข้ารายการเร็วก็ยังไล่ทันเช่นเดียวกันที่ได้โทรกันเข้ามาอำนวยอวยใจให้กำลังใจพร้อมทั้งแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อมอบให้กับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านคิดถึงครับนะเริ่มกันด้วยไส้เล็กครับท่านผู้กวางปิโยปากูนบ้านบางด้านส่วนไส้ที่สองวันนี้กับพี่ล่วงครุฑบ้านนำกระจายและทีมงานซึ่งประกอบด้วยคุณน้องติวคุณน้องแต้วคุณน้องเบาบ้านชายกรงและก็คุณนงไหลส่วนไทยถือสามวันนี้อยู่ไม่ไกลกับอยู่ถนนราชดิษฐ์หนึ่งซอย14ในเขตเทศบาลนครสงขลากับนะคุณพี่พลครับส่วนไทยถือที่วันนี้ปากคองคุณป้าใจดีอยู่ที่บ้านบางด้านครับนะไทยถือห้านี่ก็คุยกันไล่กรรมเลยทีเดียวกับนะกะเจ้ายาวแยกเล่นกันมั่งนะกะตรงกราบก็ไปในท่านะแต่เป็นผู้อาวุโสร่วงจำนานทันผู้อาวุโสนะใช่ที่ออกวันนี้เสียงใจใจครับนะโตกันเข้ามาจากในจากหมู่บ้านธนาดีบ้านนำกระจายใช่ที่เจ็ดนี่กับคุณน้องชายครับก็ให้ทรูชีวิตยังมีอยู่กระทู้กันต่อไปถ้าชีวิตยังไม่ดินถ้าชีวิตไม่ดินก็ไม่ชินก็ต้องดินกันไปน้องชายนะขอให้ทรูก็เป็นกำลังใจส่วนไร่ที่แปดวันนี้คุณพี่นุ่นอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลาชุมชนทุ่งวังนี่เองครับนะไร่ที่เก้าครับนะพี่เจ้าอำเภอสิงห์านครนี่ก็ไร่บุญอีกหนึ่งคนครับนะและสุดท้ายไร่ที่11ช่วงนี้ครับนะพี่เป็นและพี่นงอยู่ที่ส่วนตูนตำบลโครูปจางอำเภอเมืองสงขลาขอบคุณมากๆครับทุกเสียงทุกสายที่ได้โทรกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยใจและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบมอบให้กับคนที่ท่านรักอย่ารอกันช้าถ้ากันนานว่างควังวันวานครับงานเพลงของส้นใจเมกวิเชียนกับเสียงโซ่สั่งเศร้าแนะนำมาจากพิโยปาคุณบางบ้านบางด้านมอบความสุขให้กับทุกๆกันฟังพร้อมๆกันเลยครับ

การซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเร่งช่วงหลังเปลี่ยนใต้ผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องพร้อมใช้กล้องและก็ยังให้บริการกับท่านผู้ฟังให้คำปรึกษาหรือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังใจบริการกันได้ครับนาทีอุสมัยกาจวิทย์บ้านบางด่านตำบลโครูปฉางอำเภอเมืองสงขลาครับ0624 56ตรงอาแล้วก็ฮอกตู้ไปได้ครับนาทีอุสมัยกาจวิทย์บ้านบางด่านสำหรับอามอย่างยนต์ลอแม็กสงขลาที่นี้จำได้ครับนะไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปอร์เซ็นแม็กไม่หรือแม็กมือซ่องครับนะแล้วก็ยังให้บริการครับตั้งซุ่นท่วงรอเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและยังให้บริการกับท่านผู้กวางปลายางโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม่ครับนะในส่วนนี้ปลาให้ฟรีครับไม่มีเงื่อนไขและไม่จำกัดจำนวนกรัมชายบริการกันได้ครับนาทีอ้ำยังยนต์รอแม็กซ์สงขลาถนน30 เมตรตำบลโคกรูปฉางอำเภอเมืองสงขลาศูนย์0969255363ท่านผู้กวางโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริการนานน้อยหนองงามครับท่านผู้กวางที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่ากวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับก็ขอบคุณไปยังคุณธานีมีทิพย์ครับนะหรือว่าอดีตเลขาเทศปัจจุบันเนี่ยเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาบ้านเรานี่ครับแล้วก็คุณอภิชาธรรมชาติกับผู้จัดการทั่วไปนะบริษัทเซาเทิร์นโลจิสติกช่องพันเก่าจำกัดสงขลาครับนะแล้วก็ห้องเชื้อโอลิมปิกครับชุดตายกับที่ได้โตกันเข้ามาเพิ่มเติมเต็มเหลืองานเพลงในช่วงนี้ครับนะพี่โก้ไก่แตงโมบานบางด้านขอบคุณทุกเสียงทุกสายครับนะที่ได้โตกันเข้ามาเพิ่มเติมเต็มเหลืองานเพลงกับผมพยายามไม่ให้โรคกัญชาท่ากันนานค่อยๆทยอยจะนายนะครับนะตอนนี้หมอความสุขหมอการเพลงที่ท่านผู้กวางให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาได้กวางกันโตครับนะมาตึงพี่รองครุฑและทีมงานบานนามกระจายครับนะน้องติ๋วกับไอ้เคียนแนะนำงานเพลงของกาเซมคมสั้นครับนะงานเพลงจดหมายฉบับสุดท้ายแล้วต่อกันด้วยงานเพลงของเช่าดอกยาตายอรไทย

จะว่ากันไปเร็วเมื่อก้อนกับรักไก่จบไก่ตรงเทียนจุดใต้จงไปอากนั้นกับการประควังวิธีการสื่อสารไปเลยหลักอัดจงกับอย่างอยากบุคคลหรือหน่วยงานนึ่งไปยังอีกหน่วยงานนึงเผื่อแจ้งเข้าสารสอบตามข้อมูลหรือใจไปรักษานางอิงทางกฎหมายได้กับการประควังแต่ในยุคปัจจุบันนี่ครับนะสื่อสารผ่านทางระบบออนไลน์ครับนะถึงเท่าว่าความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีครับ

กับนาถึงเหนื่อยก็ต้องทนต้องทนปล่อยไหลกับเราความจนมันน่ากลัวสัตว์ทุกคนฮ่าฮ่าฮ่าจ่ายไม่จ่ายกับจ่ายชัดเจนเหนื่อยก็ต้องทนกับนาไอ้คนเรานี่กับมีความอดทนไม่ยอมแพ้กับโตปะสักแม้จะต้องเผชิญกับความยากลำบากหรือความเหนื่อยต่างกายและใจเพียงใดกับนาก็จำเป็นต้องพลักดันตัวเองไงก้าวต่อไปข้างหน้าเพื่อให้ได้กับเพื่อให้ชีวิตอยู่รอดและบรรลุเป้าหมายกับท่านผู้กว้างนะครับฟังกันต่ออย่ารอกันชาตากันนานยังอยู่ที่ทีมงานบ้านนำกระจายพี่ลงครุฑกลับนายเกียรติในนำงานเพลงก้องเพลินลมเด่นกับเศร้าโซดแล้วต่อกันโดยไม่พี่ลมบอลฟังใจผู้ใจแรงงานศิลปิน

ฟังถ้าจะว่ากันไปแล้วในยุคปัจจุบันนะครับนะผู้หญิงครองตัวเป็นโจทย์กันมากขึ้นปฏิเสธการแต่งงานกับสาเหตุรักก็มาจากการนิยมที่เปลี่ยนไปกับผู้หญิงเรียนสูงขึ้นกับแก๊งพึ่งพาตัวเองได้และมองว่าการอยู่คนเดียวนะครับมีความสุขกว่าการมีชีวิต

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: ครับท่านผู้ฟังจะไปกับนางงานเพลงของไม้พิรมพรฟันใจผู้ใจแรงงานครับท่านผู้ฟังมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังกันกับงานเพลงศิลปินหน้าตูครับก็ว่าคนเรานี่ครับที่มีจิตใจละเอียดอ่อนมองโลกในมุมที่ลึกซึ้งเต็มไปด้วยจินตนาการและไอ้คุณค่ากับความรู้สึกมากกว่าเหตุผลหรือตัวเลขนี่ครับท่านผู้ฟังมักมีสัญชาตญาณในการชังชันท้ายถอดอารมณ์และชอบคนหน้าความงดงามในสิ่งรอบตัวครับท่านผู้ฟังก็ว่ากันประนันครับท่านผู้ฟังนะครับขอบคุณดังๆอีกครั้งอีกทีสำหรับพี่ลงครุฑและทีมงานครับท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นคุณหนองติ้วหนองแต้วคุณหนองเบาบานชัยโครงและคุณหนองไหลซึ่งถือว่ากว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาเป็นประจำช่ำช่ำเออครับนะเวลา11นาฬิกาครับท่านผู้ฟังกับอีก45นาทีครับนะขอบคุณท่านผู้ฟังที่ได้โทรกันเข้ามาอำนวยหัวใจให้กำลังใจและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบหมอไปกับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านคิดถึงครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับรุ่งเรืองอะไรยนต์ไหนบริการครับท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรา

ถึงรุงเรืองอะไรยนครับท่านผู้ฟังรุงเรืองอะไรยนยังไงบริการหลับซังอะไรด้วยในตามรุ่นตามเดียวที่ต้องการรุงเรืองอะไรยนอยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวณิชย์ตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะ081357425ตัวไปได้ครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ถูกจนิตคิดถึงเราคิดถึงรุงเรืองอะไรยนต์ครับนะบริษัทอินเตอร์โลจิสติกจำกัดครับรับสมัครพนักงานขับรถเทลเลอร์ครับอายุตั้งแต่24-55 ปีครับนะมีใบอนุญาตโทรทราบขึ้นไปครับมีความรู้ความสามารถในการขับรถและเช็ครถในเบื้องต้นท่านผู้กังท่านใดสนใจหรือว่ามีบุตรหลานครับก้องท่านที่มีความสามารถในทางด้านนี้ครับนะสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร0936318342ครับนะและ0935760909ติดต่อกันได้โดยตรงกับท่านผู้กังที่คุณเฟิร์นและคุณลิมครับนะนี่ก็ดีเจแทนเดนระโตครับนะดีเจรายการสบายสบายสไตล์ลูกถุงครับได้แจ้งกันเข้ามาขอบคุณมากๆครับนะครับวันนี้มากมายหลายท่านครับที่ได้โทรกันเข้ามาครับนะผมเกรงว่าจะไม่ครบจบทุกเพลงนะคงจะทยอยให้กันได้คนละหนึ่งเพลงครับนะเผื่อเฉลี่ยกันไปก็ต้องกราบข้อไปท่านผู้ฟังด้วยครับนะควังกันโตอย่าโรคกันชาถ้ากันนานควังงานเพลงของเอกชัยศรีวิชัยครับเศร้าบันซองครับนะพี่พรถนนราชดุสิต1/14ในเขตเทศบาลนครสงขลาให้เกียรติแนะนำกันเข้ามา

ครับก็ขอบคุณพยัญคุณหนังครับนะอดีตผู้อำนวยการการศึกษานอกโรงเรียนนะครับนะที่ได้ติดตามและฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยาชื่อว่าเป็นผู้ยิ่งเล็กครับที่ต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตได้อย่างกล้าหาญเดียวกันฟังกันต่อครับ

ท่านผู้ฟังถ้าจะเก้ากันหรือจะว่ากันไปเร็วนี่กับนามพระคุณแม่นี่มีมาสุดจากขนาดนักครับความรักความเมตตาและการเสียสละอันยิ่งใหญ่ของแม่นี่กับท่านผู้ฟังที่มีต่อลูกมีต่อลูกจึงกว้างใหญ่ไพศาลเลยทีเดียวกับนะเกินกว่าจะหาคำใดมาเปรียบเทียบหรือทดแทนได้หมดสิ้นครับท่านผู้ฟังพระคุณแม่กับงานเพลงก้องไพศาลคุณนู้ครับนะขอบคุณดังๆอีกครั้งอีกทีกับคุณพี่พลกับซอย13ในเขตติดซอย13ในเขตเทศบาลนครทุ่งไร่เขตแนะนำกันเข้ามากว้างกันโตอย่าโรคกันชาท่ากันนานครับฟังงานเพลงของโสโยโสโยสายันสัญญาฝันใจคนเดียวรักสายันน้อยๆแต่ขอรักสายันนานงานเพลงใคร

ครับท่านผู้ฟังคนเราเนี่ยเมื่อมีชีวิตอยู่ก็ต้องดูแลกันมั่งให้สมเหตุสมผลครับท่านผู้ฟังนะให้กำลังใจถึงกันและกันครับรอไม่วันใดก็วันหนึ่งเราก็ต้องพลัดพรากจากกันไปครับถึงแม้จะหลักหมากกันสักวันไหนก็ตามนะเราก็ต้องพลัดพรากจากกันไปไม่จากเป็นจากตายก็ต้องจากกันแน่นอนครับท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นมีชีวิตอยู่ก็ดูแลกันตามสมควรสมเหตุสมผลครับท่านผู้ฟังนะหลักการเอาไว้ครับนะอ่านเพลงของสยสยสายันสัญญาฝันใจคนเดิมรักสายันน้อยๆแต่ขอรักสายันนานๆกับงานเพลงรักเธอเท่าฟ้าครับขอบคุณดังๆอีกครั้งอีกทีครับนะคุณป้าใจดีที่นี้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยศครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกถ่วงหลังเปลี่ยนไทยผ่านเปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องพร้อมใช้กล้องและก็ยังให้บริการครับให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้กับนาทีอุสมัยกาจวิทย์บ้านบางดานตำบลโครูปจางอำเภอเมืองสงขลาสู่นกซ่องที่6ตองแล้วก็6ครับนะตู้ไปได้กับดิวสมัยกาจวิทย์บ้านบางดานสำหรับอามอย่างยนต์ลอแม็กซ์ส่งคราที่นี้จำนายอย่างไม่อย่างเบอร์เทนแม็กไม่แม็กเมอร์ซ่องง่ายบริการตั้งซุ่นท่วงรอเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์เมื่ออาชีพครับและก็ยังง่ายบริการกับจันพวกกวางป้ายางโดยเฉพาะอย่างหญิงป้าเบบใหญ่ไม่นี่ครับนะในส่วนนี้ป้าไอฟีไม่มีเงินค่อยและไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ที่อามอย่างยนต์ลอแม็กซ์ส่งคราถนน30เมตรตะมนต์โครูปจางอำเภอเมืองสงขลาศูนย์96 925 563ท่านผู้กองโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริหารนานโดยหนองงามครับท่านผู้กองที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดบอกว่ากว้างรายการเพื่อใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้กองได้ฟังกันต่อนะมาถึงล่วงชำนาญท่านผู้อาวุโสครับโทรกันเข้ามากำจับกำชาบอกว่าขี้เจนตายถึบๆหน้าๆหมอไม้กับน้องตาลทีมงานหมอราชพัฒน์ทงกล้าคุณน้องน้อยครับอยู่ที่ถนนเทศบาลหนึ่งในเขตเทศบาลนครทงกล้าปีเก่าว่านแถวปีแก้ววันเท่าน้องชายอำเภอสิงห์นครใจเคยจะทรงทำลังหวากันปนันครับ ยินดีกับไม่คัดข้องไม่คัดใจไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับนะคงจะหมอไม่ได้สักหนึ่งงานเพลงล่วงชำนาญนะงานเพลงก้องอัมพรแว่นแบดกับแค่ทำไมผู้ชาย

กราบท่านผู้ฟังบางเหลืองไล่ไล่เหลืองไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปแก้ไม่ต้องแก็บมาเป็นอารมณ์หรือไม่ต้องกังวลกับคำพูดการกระทำและสายตาของคนอื่นกับท่านผู้ฟังทำให้เราไม่สบายใจเปล่าๆขอบคุณล่วงจำนานท่านผู้โชคครับนะกวางกันโตอย่ารอกันชาตากันนานฟังงานเพลงของมนแคนแก่นคูนครับริมฟังน้องอานกับน้องสาวหมู่บ้านขณะนี้มานำกระจายให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับท่านผู้ฟังจบไปกับรายงานเพลงก้องมนแคนแกนคูนครับยังคอยที่สอยเดิมมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างขอบคุณมากๆคุณของสร้างหมู่บ้านธนาดีบ้านนำกระจายให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับรุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่เราก็ยังมีอีกมากมายครับแต่สำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังให้บริการครับนะรับซ่อมอะไรด่วนในตามรุ่นตามยศที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากท่อใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะบงอำเภอเมืองสงขลา081357ที่ช่องที่5ครับนะตัวไปได้ครับสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะบริษัทอินเตอร์โลจิสติกจำกัดครับรับสมัครพนักงานขับรถเทรลเลอร์อายุ24-55ปีครับนะมีใบอนุญาตโตทราบขึ้นไปมีความรู้ความสามารถการขับรถและเช็ครถในเบื้องต้นท่านผู้กวางท่านใดสนใจหรือว่าท่านผู้กวางมีบุตรหลานครับข้องท่านที่มีความสามารถในทางด้านนี้นี่ครับนะสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร0936318342และ0935760909ครับนะติดต่อกันได้โดยตรงกับที่คุณเฟิร์นและคุณลิมครับนะนี่กาดีเจแทนเดนทะโตครับนะดีเจรายการสบายสบายจะตายลูกถุงแจ้งกันเข้ามาครับนะก็ขอบคุณมากๆครับมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้กว้างกันโตครับนะตรงข้อไปที่ไอ้รอท่าชานานกันไปนิดนะครับนะมาถึงคุณน้องชายกับยูที่อำเภอสิงห์นครกำจับกำจ่าบอกว่าหมอไม้กับหน่องเลยเนี่ยหน่องต้มถ้าจำเอ่ยเฉือพิษไปก็ต้องกราบข้อไปก็แล้วกันชมลมลูกขี้รั่วคำบ้าวบลูพอแล้วก็ท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีกว้างกันซะเลยดีกว่าครับนะอ่านเพลงก้องพายุสุริยันถึงในถึงกัน

กลับถึงในถึงกันอันเพลงก้องพโยสุริยันมองความทุกข์ให้กับทุกๆท่านได้กว้างขอบคุณมากๆครับนาคุณน้องชายอำเภอสิงห์นครในเขตแนะนำกันเข้ามามาถึงคุณพี่นุ่นครับอยู่ที่ชุมชนร่มวังในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะบอกว่าหมอไม้กับอามอย่างยนต์หล่อแม็กสงขลาในจังเวกในจังกรึงกับถนนไทรบุรีครับในเขตเทศบาลนครสงขลาคงจะหมอไม้ได้สักหนึ่งงานเพลงพี่นุ่นนะต้องกราบข้อไปครับไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับเศร้างามระโนดครับ

กราบท่านโบกังเศร้างามละโนดกราบนามอความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างหนึ่งนึกถึงละโนดนี่กับก็ต้องนึกถึงโนดนาและเลกราบท่านโบกังอำเภอละโนดกราบท่านโบกังซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งใน16อำเภอของจังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลาบ้านเรานี่กราบนามี16

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับการรับฟังควันใจคนจนกับงานเพลงก้องไวพดปัจจุบันและควันจิตซี่ประจันขอบคุณมากๆกับนาคุณผีเท้าอำเภอสิงห์นานครในเกียรติแนะนำกันเข้ามาสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงโรงเรืองอะไรยนต์ครับโรงเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้พานน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่หรือก็ยังมีมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงโรงเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้ฟังโรงเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการหลับซังอะไรด่วนตามรุ่นตามเดียวที่ต้องการโรงเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากท่อใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลา081ถ้ามาจัดที่ช่องที่5โทรไปได้ครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะบริษัทอินเตอร์โลจิสติกจำกัดครับรับสมัครพนักงานขับรถเทรนเดอร์ครับอายุ24ถึง55ปีครับนะมีใบอนุญาตโทรทราบขึ้นไปมีความรู้ความสามารถในการขับรถและเช็ครถในเบื้องต้นท่านผู้ฟังท่านใดสนใจหรือว่ามีบุตรหลานของท่านที่มีความสามารถในทางด้านนี้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร0933183032และ0935760909ครับนะติดต่อกันได้โดยตรงกับที่คุณเฟิร์นและคุณลิมครับนะดีเจแทนเดนจะโตกับดีเจรายการสบายสบายจะตายลูกตุงเวลาที่มาถึง17 นาฬิกาครับนะได้แจ้งกันเข้ามากับนะขอบคุณมากๆควงกันโตเรื่องก้องงานเพลงเพื่อให้กระจับกับเวลากับนะมาถึงไหนกับคุณผีเป็นกับส่วนตูนแนะนำงานเพลงของโนมิเตอร์กับพบรักปากนำโพมอบความสุขให้กับทุก

ครับท่านผู้ฟังงานเพลงของนูมิเตอร์ครับนะพบรักปากน้ำโบขอบคุณครับนะพี่เป็นส่วนตูนฟังกันโตเพื่อให้กระชับกับเวลาครับนะฟังงานเพลงของสุรพลสมบัติเจริญกับแหน่ข้างเดียวครับพี่นงส่วนตูนเช่นเดียว

ครับท่านผู้ฟังจะไปกับนักงานเพลงของสุรพลสวัสดิ์เจริญในข้างเดียวกับขอบคุณขอบคุณนักหนังอีกครั้งอีกทีครับนะคุณพี่เพ็ญและคุณพี่นงอยู่ส่วนตูนนี่ก็กว้างกันเป็นประจำสม่ำเสมอครับนะขอบคุณมากๆครับนะกลับมามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างกันโตนะมาถึงคุณอภิชาธรรมชาติครับนะผู้จัดการบริษัทเซาเทิร์นโลจิสติกช่องควันเก่าส่งค่ากับไอเกียร์ในน้องกันเข้ามาอ่านเพลงหวานๆอ่านเพลงของสันติหลวง

คุณอภิชาติธรรมชาติผู้จัดการบริษัทชาวเทิร์นโลจิสติกส่งปันกาวส่งข้าให้เกียรตินำกันเข้ามาครับนะฟังกันต่ออย่าโรคกันชาท่ากันนานฟังกับงานเพลงของกฎจักรพันธ์อาบคอนบุรีกับนะน้ำตาลาใจกับแนะนำมาจากคุณธานีมีทิพย์สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลากับนะมอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังจะไปกับนางงานเพลงก้องก๊อตจักรพันธ์นครบุรีครับนะงานเพลงน้ำตาล่าใส่ครับขอบคุณนังอีกครั้งอีกทีครับนะคุณธานีมีทิพย์สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาเกณฑ์นำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านโอ้ช่างไม้กาเจวิตบ้านบางนานที่นี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยศครอบวงจรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกช่วงหลังเปลี่ยนไส้ผ่านเปลี่ยนไส้น้ำมันเครื่องพร้อมใจกลองและก็ยังให้บริการในคำปรึกษาหารือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบกระบงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนะที่อู่ซ่อมไม้กาตวิทย์บ้านบางด้านตำบลโครูปจางอำเภอเมืองสงขลาทุ่งนกช่องที่อ่าวตองอาแล้วก็ฮอกครับนะอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาที่นี้จำได้ครับไม่ว่าจะเป็นยางไม้ยางเปิดเทนแม็กไม้แม็กมือช่องให้บริการทั้งทุ่งช่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มานช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการครับท่านผู้กวางปลายางโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไหมครับนะปลาฟรีครับไม่มีเงินค่อยและไม่จำกัดจำนวนครั้งใช่บริการกันได้ที่อ้ำยางยนต์ล้อแม็กสงขลาถนนรามที่เม็ดตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองสงขลาส่วนเก่าอกเก่าช่องอาหารรามอกรามท่านผู้กวางโทรไปจับตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริการอ่านโดยน้องอ้ำครับท่านผู้กวางที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่ากว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีกับนามีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะมามอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้กว้างได้กว้างกันต่อมาถึงห้องเสื้อโอลิมปิกครับนะแนะนำงานเพลงกันเข้ามาคงจะมอบไม้ได้สักหนึ่งงานเพลงครับนะกว้างครับงานเพลงของเรียมดาราหน่อยครับเรียมสะอื้นมอบความสุข

ครับท่านผู้ฟังเรียมซะอื่นกับงานเพลงของเรียมดาราหน่อยขอบคุณขอบคุณดังๆกันอีกครั้งที่กับนาจากห้องเสื้อโอลิมปิกในเขตเทศบาลนครสงขลาเขตนำกันเข้ามาฟังกันต่อครับฟังงานเพลงของชัดชัยมงคลทองครับนะลาเช้าปีใหม่ไอเกียรติได้นำมาจากพี่โก

ครับท่านผู้ฟังความสำเร็จนี่ครับท่านผู้ฟังไม่ได้ตกลงมาจากกว่าอยู่แต่การแสวงหาแล้วก็อดทนรอที่สำคัญนั้นก็คือต้องลงมือกระทำถึงจะสำเร็จครับท่านผู้ฟังงานเพลงของชัดชัยมงคลทองครับนะลาเศร้าพี่ใหม่แนะนำมาจากพี่โก้ใกล้แตงโมบ้านบางด้านยังไม่จบครับเลือกเวลาเลือกไม่กี่นาทีสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังขอบคุณผู้อุปถัมภ์รายการครับนะขอบคุณดีเจหนองนึ่งครับขอบคุณคุณเจ้าไม้คณะทองท่านผู้อำนวยการสถานีและสำหรับวันนี้คำบุญนึงว่าจะได้ที่กระผมพูดไปพิจารณากระผมขอไปกับนะเวลาก็หมดเวลาจะต้องจากลากันไปก่อนเจอ

0: 10ใช่ป่ะคุณคะเพราะไม่แน่หรอกเลย
1: เตรียมพร้อมรับมือเรื่องไม่คาดคิดแบบสมาร์ทด้วย Samsung ประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้าน

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งในวันอังคารที่23มิถุนายน2519ด้วยเพลงเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9ตามคำขอของคุณผู้ฟังฟังมาจากบ้านปลายนานะครับ4เพลงร้อยฟังกัน2เพลงก่อนสำหรับร่มโพทองของแผ่นดินของคนสุพรรณเสียงดีเสรีรุ่งสว่างและอีกเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้พ่อหลวงแผ่นดินผู้นานของจารย์สอนชัยเมฆวิเชียรนะครับก็เป็นที่ทราบอยู่แล้วครับในรัชกาลที่9มีโครงการในพระราชดำริมากมายครับโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงริเริ่มขึ้นเพื่อช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านต่างๆอย่างยั่งยืนโดยครอบคลุมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการเกษตรและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สำคัญเช่นโครงการฝนหลวงโครงการแก้มลิงแนวคิดการจัดการน้ำท่วมขุดลอกพื้นที่รับน้ำชั่วคราวนอกจากนี้ยังมีโครงการแกล้งดินตามพื้นที่ต่างๆนะครับแก้ปัญหาดินเปรี้ยวปัจจัยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแนวทางการดำเนินชีวิตและก็สร้างภูมิคุ้มกันสุดท้ายก็ปลูกหญ้าแฝกโครงการป้องกันพังทลายของหน้าดินโดยใช้รากหญ้าโดยใช้รากหญ้าแฝกที่อย่างลึกและแผ่กระจายยึดพื้นดินไว้และก็ยังมีอะไรอีกมากมายทีเดียวนะครับนี่ปัจจุบันนี้โครงการเหล่านี้ก็ยังได้รับการสานต่อโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10และมีหน่วยงานหลักทำหน้าที่ประสานขับเคลื่อนโครงการต่างๆกันต่อไปนี่ก็เป็น2เพลงแรกเข้าสู่เล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิทยาเรดิโอ 88.75ในวันอังคารสำราญสุขปราศจากทุกฟังเพลงเก่าเล่าความหลังคุณขอมาจัดกันไปเล่าให้ฟังเพลงดังๆฟังแต่แรกเอามาแจกแฟนๆกันนะครับ0843002565609435633991นะครับได้รับการสนับสนุนจากอุรยนสมัยคาสวิตบางด่านสงขลาร้านรุ่งเรืองอลยุทธ์และก็โรงไม้พนาพันธ์พร้อมทั้งทางด้านของสุทาชาเล่รีสอร์ทเปิดใหม่หมู่5สติงหม้อสิงห์นครสงขลาและก็ยังมีโครงการเศรษฐกิจตำบลหนึ่งดิจิทัลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับดีป้ารายละเอียดเป็นอย่างไรเราก็จะมาพูดกันในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกฟังกันไปคุยกันไปเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวีอาร์เรดิโอ 88.75 เดินทางย้อนยุคกับเสียงเพลงเก่าเราชอบจากบ้านปลายนากันต่อนะครับหลังจากพ่อหลวงแผ่นดินร่มโพทองของแผ่นดินแล้วก็ยังมีเพลงของพุ่มพวงดวงจันทร์และสยันสัญญาส่วนเพลงของคุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่บ่อยางสงขลารู้สึกจะมีปัญหาไม่มีนะครับสำหรับเพลงนี้มีอยู่เพลงเดียวก็คือเพลงที่ดอกไม้บ้านนาครับร้องบทชีนีช้ำอีกเพลงหนึ่งนั้นนะครับจะทดแทนให้กันหรือเปล่าหรือจะขอเข้ามาใหม่ก็เชิญกันนะครับฟังตรงนี้กันดีกว่าครับต้นฉบับเพลงดังของสยันสัญญาที่อาจารย์ชลธีทานทองเป็นผู้ประพันธ์ให้กับสยันสัญญาเวลาทำการแสดงดนตรีก็จะเปิดเพลงนี้นะล้นเกล้าเผ่าไทยนี่แหละนะครับเป็นเพลงที่เทวดาเพลงอาจารย์ชลธีทานทองเขียนได้ใช้เวลานานที่สุดนะครับเพราะว่าในบรรดาเพลงต่างๆนั้นอาจารย์ชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติจะใช้เวลาเพียงระยะไม่กี่นาทีนะครับบางครั้งก็เขียนอยู่บนโต๊ะในขณะที่นั่งรับประทานอาหารกันอยู่ก็มีนะครับบางเพลงแต่เพลงนี้ต้องพีทีพิทันและใช้คำง่ายๆนะครับเพลงที่2เอกลักษณ์ไทยพุ่มพวงดวงจันทร์จากบทประพันธ์ของอาจารย์ลบบุรีรัตน์วิเชียรคำเจริญนะครับเอกลักษณ์ไทยเป็นเพลงที่2ฟังเพลงแรกกันก่อนครับจากบ้านปลายนา

ก็เป็นนักร้องเสียงหวานร้องเก่านะครับบทชีนี่ช้ำของดอกไม้บ้านนาฟังกันไปตามคำขอสอสมิงใครได้อยู่เพลงเดียวอีกเพลงหนึ่งนั้นมีก็ต้องขอไปอยู่ในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 เวลาฟังเพลงเก่าของเรา2ชั่วโมงนะครับตั้งแต่5โมง17นาฬิกากันไปจนถึง1ทุ่มโดยประมาณซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมัยคาโซวิตบางด่านสงขลาตั้งสติกันสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนนะครับด้วยความปรารถนาดีจากสมัยคาโซวิตและ VR Radio 88.75 นะครับ

0: เข้าเมืองสงขลาก็จะต้องถึง 7-Eleven กันก่อนนะครับแล้วก็ติดกันนั่นก็คือสมัยคาสุวิทร่วมกับพันธมิตรก็คือร้านรุ่งเรืองอรยนไม่ใกล้ไม่ไกลกับสมัยคาสุวิทนะครับสำหรับรุ่งเรืองอรยนจำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ชกอัพรถยนต์ก็มีกันหลากหลายยี่ห้อนะครับลูกยางอะไรยนต์มีมากมายไปเลือกหรือว่าจะสั่งของอะไรผ่านรุ่งเรืองอะไรยนต์ก็ยินดีนะครับอยู่กันที่ถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางดานสงขลา0813574245แล้วก็มาที่สิงหนครนะครับสำหรับทางด้านของรีสอร์ทที่เปิดใหม่นะครับนั่นก็คือสุธาชาเล่รีสอร์ทหมู่5สติงหม้อนะครับใหม่เอี่ยมอ่องสบายกับการพักผ่อนบรรยากาศเงียบสงบห้องพักสะอาดชาร์จพลังสำหรับงานที่รออยู่สำหรับผู้ที่จะเดินทางไม่ว่าจะเป็นลูกเรือสินค้าเรือน้ำมันหรือผู้ที่จะมาเยี่ยมเยียนสิงหนครนะครับจะมาพักค้างคืนบริเวณนี้หรือว่าจะมาเยี่ยมญาตินะครับต้องการที่พักที่สุธาชาเล่รีสอร์ทราคาย่อมเยาจากสี่แยกศาลาพร้อมกันไปจนถึงทางไปวัดธรรมโคตรประมาณ300เมตรนะครับใหม่สุดเครื่องปรับอากาศเย็นช่ำใหม่เอี่ยมพร้อมเฟอร์นิเจอร์ในตัวในห้องบริการเป็นกันเองนะครับตลอด24ชั่วโมงที่สุธาชาเล่รีสอร์ทนะเฟอร์นิเจอร์ใหม่เอี่ยมตู้เย็นใหม่เอี่ยมนะครับเครื่องทำน้ำอุ่นก็มีก็ให้ความเป็นส่วนตัวอย่างสูงทีเดียวนะครับสำหรับสุธาชาเล่รีสอร์ทโดดเด่นเน้นตึกไรอาคารสีเขียวสบายตาด้วยวิวธรรมชาติเครื่องอำนวยความสะดวกพร้อมกาแฟฟรีทุกห้องพักครับเครื่องทำน้ำอุ่นมาตรฐานโทร0883958702สุธาชาเล่รีสอร์ทเปิดใหม่หมู่5สติงหม้อสิงห์นครสงขลากับโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลโอท็อปโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้านั่นเองนะครับนี่ก็จะเริ่มวันที่24ใกล้เข้ามาแล้วนะครับ24-25มิถุนายนนี้เริ่มอบรมที่โรงแรมนิวซีซันสแควร์หาดใหญ่พบกับเวิร์กช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะอบรมข้อเสนอเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆนะสำหรับผู้ที่จะเข้าสมัครร่วมโครงการก็จะต้องไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชุมชนวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรวมกลุ่มกันนะครับหนังสือเอกสารก็จดทะเบียนกลุ่มภาพสถานประกอบการหรือรายงานการประชุมถ้ามีรายชื่อของสมาชิกนะครับหรือจะเป็นร้านศูนย์ซ่อมภายในตำบลหมู่บ้านต่างๆนี่ก็ได้สมัครได้เลยครับ line @otod3นั่นก็คือโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลของสำนักงานส่งเสริมดิจิทัลหรือดีป้านะครับก็สปอร์ตก็พร้อมอยู่แล้ว
1: โอกาสของชุมชนและเกษตรกรไทยมาถึงแล้วโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลโอท็อปซีซั่น3ลุยจังหวัดสงขลากิจกรรม2วันจัดเต็มพร้อมที่ชมชุมชนของคุณพบกับเวิร์กช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะใช้ดิจิทัลเตรียมพร้อมรับมืออนาคตและการประชันไอเดียสู่โอกาสและการส่งเสริมจากดีป้าสูงสุดถึง 200,000 บาทแล้วพบกันวันที่24-25มิถุนายนนี้ณโรงแรมนิวซีซั่นสแควร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @otop3

ก็ดวลกันเพลงต่อเพลงคำต่อคำกันเลยนะครับสำหรับผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองท่านในยุคนั้นก็คือพรพิรมบุญสมอยุธยาซึ่งก็เคยอยู่กับวงจุฬารัตน์ในอดีตและก็น้องใหม่อย่างอาจารย์ชัยเมืองสิงห์สมเสียรพานทองก็เข้ามาก็มีเพลงไม้หลักปักเลนจากวรรณวงจุฬารัตน์คือกลุ่มคนอมตยกุลนี้แต่งให้ดาวรุ่งคนใหม่ของวงจุฬารัตน์นี้นะครับมาแลสดกับพรพิลมนะก็เรียกว่าโต้ตอบกันยังมีอีกนะครับก็คือดาวหางและก็ดาวเดียวดาวหางจากชายเมืองสิงห์ดาวเดียวหรือดาวเดียวของพรพิลมนะท่านก็แต่งเองแล้วก็ยังมีสุรพลพรภักดีหรือพลพรภักดีก็เขียนเพลงดาวลืมฟ้านะฮะเพลงก็ต่อว่ากันต่อขานกันนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีเพลงที่อาจารย์วิเชียรคำเจริญลพบุรีรัตน์ในขณะนั้นอยู่กับวงดนตรีจุฬารัตน์นี่ก็เขียนเพลงที่ชื่อว่าอัดอั้นตันใจให้กับทางนักร้องที่เป็นคนสุดท้ายของวงจุฬารัตน์นะนั่นก็คือนักร้องที่เรียกว่าเป็นตำนานตำนานของเพลงป้อมพระจุลหรือลาสาวแม่กลองพนมนพพรนั่นเองนะครับนะก็เป็นเพลงที่ต่อปากต่อว่าต่อขานกันเหมือนกับอีกหลายคู่นะครับในวงการเพลงลูกทุ่งในยุคนั้นครูสุรพลกับพองศรีสาลิกาลืมดงหงปีกหักสาลิกาลืมไพรสุรพลกับครูรุ่นพี่ครูเบนจามินนะก็โต้เถียงกันในเพลง10นิ้วขอเข้ามานะก็ว่างันไปนะครับฟังต่อกันดีกว่าสำหรับคนแขนซ้ายลายมังกรผู้จากไปพรศักดิ์ส่องแสงชื่อเพลงว่ารักเต็มร้อย

0: รวิเชียรนะครับจากอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์เดิมนั้นอยู่กับวงดนตรีของพรพรนารายณ์ซึ่งเป็นนักร้องที่เป็นน้องใหม่หรือว่าเป็นเด็กสร้างเป็นนักร้องที่ได้โด่งดังมาพร้อมกับสัญญาพรนารายณ์นะครับส่วนใหญ่และเพลงของครูก้องกาดกำแหงนะเป็นผู้เขียนให้นะแล้วก็อาจารย์ธงชัยเล็กกำพลด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะเวลารักจากสวนแตงนี่ก็ฟังกันไปในเพลงรักให้แน่ในรายการเราขานตลาดเพลงลูกทุ่งพีอาร์เรดิโอ 88.75 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาครับจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีสั่งกันได้บริการถึงที่0743111725 0743114357นะครับกับสุทาชาเล่รีสอร์ทเปิดใหม่หมู่ห้าสติงหม้อสิงห์นครสงขลาโดดเด่นเห็นแต่ไกลด้วยตัวอาคารสีเขียวสบายตาวิวธรรมชาติมีความเป็นส่วนตัวสูงนะครับโดยเฉพาะเครื่องทำน้ำอุ่นมาตรฐานกาแฟฟรีทุกห้องที่สุทาชาเล่รีสอร์ทสำหรับผู้ที่จะมาพักผ่อนไม่ว่าจะเป็นลูกเรือสินค้าเรือน้ำมันหรือผู้เดินทางมาร่วมกิจธุระในบริเวณสิงห์นครนะครับก็ไม่ไกลจากสี่แยกศาลาพร้อมไปทางวัดธรรมโคตรประมาณ300เมตรนะครับเครื่องปรับอากาศใหม่เอี่ยมเฟอร์นิเจอร์ในห้องก็ใหม่เอี่ยมด้วยเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นข้างแรมหรือชั่วคราวบริการเป็นกันเองนะครับที่สุทาชาเล่รีสอร์ทเปิดบริการ24ชั่วโมง0883958705ขอไปครับ0883958702สุทาชาเล่รีสอร์ทสิงหนครและก็กับโครงการดีๆนะครับโครงการนี้ก็เหมาะกับผู้ที่ต้องการที่จะอบรมเพื่อจะเข้าสู่วิชาชีพนะสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล1ตำบล1ดิจิทัลนะครับ24-25มิถุนายนนี้นะครับเข้มข้นเพิ่มทักษะเตรียมความพร้อมเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆสมัครได้ที่ LINE @otod3มาฟังกันสักนิดนะครับ
1: โอกาสของชุมชนและเกษตรกรไทยมาถึงแล้วโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลโอทอดซีซั่น3ลุยจังหวัดสงขลากิจกรรม2วันจัดเต็มพร้อมที่ชมชุมชนของคุณพบกับเวิร์คช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะใช้ดิจิทัลเตรียมพร้อมรับมืออนาคตและการประชันไอเดียสู่โอกาสและการส่งเสริมจากดีป้าสูงสุดถึง 200,000 บาทแล้วพบกันวันที่24-25มิถุนายนนี้ณโรงแรมนิวซีซั่นสแควร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @otod3

0: ก็ขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่ซอย14ลาดิทิศ1สงขลาส่งเข้ามา3ผลงานเพลงนะครับเราก็ให้ฟังเพลงแรกกันก่อนเพราะว่าได้เวลาเคารพธงชาติ18นาฬิกา6โมงเย็นนะครับส่วนเพลงที่ฟังผ่านกันไปนั้นก็คือเพลงที่ขอเข้ามาเป็นเพลงแรกของซอย14ลาดิทิศ1บ่อยางสงขลาจากทางด้านผ่องศรีวรนุชนะครับส่วนที่จะเราฟังกันในชั่วโมงที่2นั้นก็อีก2ผู้นานเพลงจากสุชาติเทียนทองในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 พักสักครู่หนึ่งนะครับเคารพธงชาติเสร็จเราก็มาเจอกันอีก1ชั่วโมงซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมัยค่าสวิตบางด่านสงขลาร้านรุ่งเรืองอลยนโรงไม้พนาพันธ์และก็ชาเล่รีสอร์ทอยู่กันที่สิงหานครพร้อมทั้งโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลนะครับเดี๋ยวกลับมา
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com

จากสุชาติเทียนทองนะครับซึ่งก็เป็นนักร้องของวงดนตรีจุฬารัตน์ท่านก็ยังเป็นครูเพลงด้วยนะครับเพลงนี้ชื่อว่าเพลงเอาแน่ซึ่งก็ยอดรักสลักใจในฉบับของยอดรักสลักใจดัดความนิยมมากมายทีเดียวนะครับประมาณ2500เท่าไหร่นะ20กว่าแล้ว20 27 28นะครับนะแต่ต้นฉบับนี้ก็คงจะเป็นของท่านนี้แหละเป็นครูเพลงประจำวงดนตรีจุฬาสำหรับอาจารย์สุชาติเทียนทองซึ่งเป็นครูเพลงจากจังหวัดอยุธยาอยู่วงดนตรีจุฬาลัตท่านก็มีเพลงมากหลายมากมายนะครับที่ก็คงจะเป็นเพลงเล่าจ๋านี่เป็นยุคที่2นะครับฮักกันบ่ได้เพราะคุณคนเดียววันวิเศษนี่เป็นเพลงแปลงก็เรียกว่าราชาเพลงแปลงยุคแรกๆนะครับแต่ที่ยุคแรกๆที่ท่านขับร้องรู้สึกจะเป็นเพลงหวานๆโดยเฉพาะวิวาอาดูลวันสุดท้ายหรือน้องแดงบางคนเรียกเพลงนี้ว่าน้องแดงนะครับครวญหาแม่ปักใต้วิปโยคส่วนยุคที่2นั้นก็หลังจากได้ผ่าตัดต่อมทอนซิลอักเสบเสียงก็เปลี่ยนไปกลายมาเป็นเพลงมันๆ นะฮะไม่ว่าจะเป็นแว่นวิเศษยิ่งเมายิ่งมันเมาลูกเดียวอะไรทำนองนี้ดอจอปอก็เรียกว่าเป็นครูเพลงที่มีเขียนเพลงให้สังทองสีใสโดยเฉพาะเพลงโทนรพินภูไทยก็ได้เพลงไปมากหลายนะครับโดยเฉพาะลูกศิษย์คนโปรดก็คือรักชาติสรีชัยที่อาจารย์สุชาติเทียนทองเขียนเพลงให้ชันธนาที่รักคงจำได้ดีนะครับดังระเบิดระเบ้อเถิดเทิงกันไปรักข้ามคลองก็จังหวะบัมนั่นเองนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังหลังจากฟังเพลงจากคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่ซอย14ลาดุทิศ1บ่อยางสงขลาส่งเพลงเข้ามาในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งในชั่วโมงที่2ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาโซวิทบางด่านสงขลารุ่งเรืองอะไรยนต์โรงมา

พันธ์และทางด้านของสุทาชาเล่รีสอร์ทเปิดใหม่หมู่3สตรีมอสิงห์นครสงขลารายละเอียดเราก็มาว่ากันนะครับแต่ก็อย่าลืมวันนั้นคือวันที่24 25อบรมกับโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลดีป่านั่นเองนะครับขอเพลงกันเข้ามาได้ครับในช่วงที่2เหมือนน้องริมคลองสำโรงก็ส่งเพลงเข้ามาอีก4ผลงานเพลงในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง0843002556 0943563991นะครับขอบคุณไปยังน้องริมคลองสำโรงซึ่งก็มีเพลงที่เรียกว่าเป็นตำนานเช่นเดียวกันนะครับพิธรรมนาไร่ของสอนเพชรใช่ไหมสอนเพชรสอนสุพรรณตะวันร้อนที่หนองหานสอนคิรีศรีประจวบแดดล่มลมตกวันชัยเพชรร้อยเอ็ดจากบ้านนาด้วยรักต้นฉบับวิเศษเวนิกาฟังกันดีกว่าครับมอบทุกเสียงทุกสายมายังเพื่อนพ้องน้องพี่ฟังที่ VR Radio และทางด้านของเพื่อนเดินรายการนะครับขอบคุณไปยังน้องริมคลองสำโรงฟังเพลงแรกกันก่อนพี่ทำนาไล่กับคนเสียงเด็ดสอนเพชรสอนสุพรรณผู้จากไป

วันเสาร์พุธร้อยเอ็ดนะครับแดดร่มลมตกแหมเข้ากับบรรยากาศของบ้านเรากันในตอนนี้นะครับหาญจะตกหรือเปล่านี่ยังไม่แน่ใจแต่เมื่อวานนี้ก็แถวน้ำกระจายโคนหินนี่น้ำท่วมนะครับแต่ฝนเขาเรียกว่าฝนพลัดมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นี่ก็เย็นๆนี่ก็จะต้องวาดลวดลายตกกันตุกคลานะฮะอย่างไรก็ตามครับการเดินทางดูแลสุขภาพก็จะต้องระมัดระวังกันฟังเพลงที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเพลงของขวัญชัยเป็นร้อยเอ็ดนะครับนักร้องศิษย์ของอาจารย์ก้องกาดกำแหงซึ่งก็เป็นนักร้องที่พุ่มพวงดวงจันทร์ได้เคยไปอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวนะครับหลังจากที่ออกจากวงซีก็ไวโพธิ์ไปสุพรรณขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดโด่งดังมากับจดหมายเป็นหมันนะครับบทประพันธ์ของครูก้องกาดกำแหงยังมีรักอันตรายไกลบ้านคนร้อยเอ็ดก็เรียกว่าเป็นนักร้องที่ดวงขึ้นลงๆนะครับสุดท้ายล้มป่วยก็มาอยู่กับวงพุ่มพวงดวงจันทร์ในบรรพชีวิตนะครับคนลูกทุ่งเขาก็ไม่ทิ้งกันก็ขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังที่โทรศัพท์ขอเพลงเข้ามานะครับยังติดค้างงานเพลงของวิเศษเวนิกาอีกหนึ่งเพลงสำหรับทางด้านของน้องริมคลองสำโรงและสายล่าสุดนั้นก็มาจากคุณฟังฟังอยู่ที่บอดบ้านบอเตยนะฮะตำบลหัวเขาสิงห์นครหนุ่มบอเตยเข้ามาสี่พุ่นหานเพลงของสอนเพชรสอนสุพรรณและก็อาจารย์สดใสหลวงปู่ทองนะสักครู่หนึ่งนะครับเราว่ากันไปตามผู้สนับสนุนรายการนะครับในเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งเดินทางเข้ามาสู่ครึ่งชั่วโมงที่2นะฮะเรามีกัน2ชั่วโมงโดยประมาณได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาเซอร์วิส VR Radio 88.75 5โมงเย็นจนถึง1ทุ่มนะครับบริการเป็นกันเองครับอยู่กันที่บ้านบางด่านสำหรับอู่รถยนต์สมัยคาสวิตบางด่านสงขลาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหรือจะซ่อมเครื่องยนต์ก็ได้นะครับโดยเฉพาะช่วงล่างไว้วางใจอู่รถยนต์สมัยคาสวิตบางด่านสงขลานะครับเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนผ้าเบรกเบรกดังเบรกสั่นผ้าเบรกหมดนำรถเข้ามาสวดเช็คจะเป็นระบบไฟฟ้าก็ได้ครับที่สมัยคาสวิตบางด่านสงขลาปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามก็ได้ครับ0624565556ตั้งกันอยู่ที่บ้านบางด่านอยู่ใกล้ๆกับ 7-Eleven บ้านบางด่านส่วนร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ก็จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีนะครับลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการอยู่เช่นเดียวกันที่รุ่งเรืองอะไรยนต์ถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางด่านสงขลา0813574245และก็มากันที่สุทาชาเล่รีสอร์ทนะครับรีสอร์ทเปิดใหม่เอี่ยมอ่องเลยทีเดียวนะครับหมู่5สติงหม้อสำหรับเส้นทางที่จะไปสุทาชาเล่รีสอร์ทอยู่ไม่ไกลกับสี่แยกพร้อมไปทาง

0: ไม่ว่าจะเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นมาตรฐานกาแฟฟรีทุกห้องนะครับสำรองจองห้องพักได้ที่088-395-8702สุธาชาเล่รีสอร์ทนั่นเองนะครับก็บรรยากาศดีทีเดียวนะครับจะค้างแรมหรือชั่วคราวเปิดบริการ24ชั่วโมงครับขอบคุณไปยังทางด้านของผู้สนับสนุนรายการกันต่อกับโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้านะครับเปิดอบรมกันใน24-25ที่จะถึงนี้มะรืนนี้ครับมิถุนายนที่โรงแรมนิวซีซั่นสแควร์พบกับเวิร์กช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะเตรียมความพร้อมข้อเสนอเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับผู้ที่สนใจนะฮะจะเป็นกลุ่มชุมชนวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรวมกลุ่มกันนะครับที่โรงแรมนิวซีซั่นสแควร์24-25มิถุนายนนี้ครับสมัครได้ที่ LINE @otod นั่นคือ1ตำบล1ดิจิทัลของดีป้านั่นเองนะครับก่อนจะฟังเพลงจากน้องริมคลองสำรวงแดดล่มลมตกมาฟังสปอร์ตกันสัก
1: โอกาสของชุมชนและเกษตรกรไทยมาถึงแล้วโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลโอทอซีซั่น3ลุยจังหวัดสงขลากิจกรรม2วันจัดเต็มพร้อมที่ชมชุมชนของคุณพบกับเวิร์คช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะใช้ดิจิทัลเตรียมพร้อมรับมืออนาคตและการประชันไอเดียสู่โอกาสและการส่งเสริมจากดีป้าสูงสุดถึง 200,000 บาทแล้วพบกันวันที่24-25มิถุนายนนี้ณโรงแรมนิวซีซั่นสแควร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @otod3

ก็เป็นผลงานเพลงของสอนเพชรสอนสุพรรณผู้จากไปนะครับทิ้งตำนานนักร้องเสียงเด็ดสอนเพชรสอนสุพรรณใจจะขาดจะเป็นเพลงของอาจารย์ลบบริรัตน์วิเชียรคำเจริญในช่วงที่เขาโด่งดังกันในยุค2520กลางๆกันนะครับสำหรับเพลงที่คุณผู้ฟังจากบ้านบ่อเตยขอเข้ามานะครับบอกว่ามอบทุกเสียงทุกสายไปยังเพื่อนพ้องน้องพี่ฟังที่ VR Radio นะครับพี่น้องฟังอยู่ที่ท่าเสาน้องแจ้น้องทำช่างยุทธน้องดำน้องบ่าวเอียดพี่เกียรติน้องอ้อยหลังโรงเรียนนวมินทร์พี่ขอนบ้านบ่อเตยและพี่น้องวิ่งเรือหางยาวรับจ้างกันอยู่นะฮะฟังบ่อยางกับฟังบ่อเตยขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังที่ขอเพลงเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับสำหรับคนเสียงเด็ดสอนเพชรสอนสุพรรณยังติดค้างรอทานน้ำใจแม่พวงมาลัยของอาจารย์ใหญ่นะเรียกว่ากำลังคั่วศิลปินแห่งชาติกันอยู่นั่นคืออาจารย์สดใสร่มโพทองเมื่อก่อนก็ใช้ร่มโพทองซึ่งอยู่ในสังกัดของคุณนายร่มโพตอนหลังก็เปลี่ยนตัวออกมานะครับมาตั้งวงดนตรีเองนะครับใช้เปลี่ยนจากร่มโพทองเป็นรุ่งโพทองและปัจจุบันก็ใช้ชื่อสดใสโรจนาวิชัยนะฮะเมื่อก่อนก่อนวันชัยโรจนาวิชัยสำเร็จปริญญาโททีเดียวนะครับสำหรับทางด้านของอาจารย์สุสัยลมโพทองก็เรียกว่าโด่งดังกันมากับรักจางที่บางปักกงโดยเฉพาะเพลงในยุคคนตุลาคนกับควายกับโอ้ชาวนาเปิบข้าวเราคนจนประมาณนี้นะครับก็เรียกว่ามาเล่าสู่กันฟังหลังฟังเพลงกันดีกว่าครับรอทานน้ำใจแม่พวงมาลัยนะจากทางด้านของทีมงานบ้านบ่อเตยกันเลย

0: ก็ฟังผ่านกันไปนะครับอาจารย์สดใสรุ่งโพทองก็เป็นนักร้องที่ร่วมยุคร่วมสมัยแต่เป็นตำนานเล่มใหญ่ทีเดียวนะครับโด่งดังกันมากับข้าดอยเพียงดินรักจางที่บางปะกงใครคงจำได้ดีนะครับหรือว่าจะเป็นเพลงโอ้ชาวนาเราคนจนเหล่านี้นะครับดังกันมาสปา117-18นี่นะขอขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกันต่อจากสดหมายคาสวิตบางนานสงขลารุ่งเรืองอรยนต์ก็มาที่โลไม้พนาพันธ์กันบ้านนะครับสนับสนุนรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งจาก FM VR Radio 88.75 ต้องการที่จะซื้อวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างครับเชิญที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาไม่ว่าจะเป็นไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งก็ได้บริการถึงที่074-311-725 074-311-4357 นะครับมาสิงหนครต้องมานอนค้างแรมก่อนแนะนำครับที่รีสอร์ทเปิดใหม่อยู่กันที่หมู่5สติงมอสิงหนครสงขลานั่นคือสุธาชาเล่รีสอร์ทโดดเด่นเห็นแต่ไกลนะครับด้วยตัวอาคารสีเขียวและก็วิวธรรมชาติต้นตาลตะโนดนกร้องสายลมเหล่านี้นะครับไม่ความเป็นส่วนตัวสูงทีเดียวนะฮะได้เครื่องอำนวยความสะดวกพร้อมกาแฟฟรีทุกห้องพักนะครับเครื่องทำน้ำอุ่นมาตรฐานที่สุธาชาเล่รีสอร์ทที่อยู่สิงหนครนะครับใกล้ๆกับสี่แยกลาพร้อมนะสบายกับการพักผ่อนห้องพักสะอาดชาร์จพลังสำหรับงานที่รออยู่ไม่ว่าจะเป็นลูกเรือสินค้าลูกเรือน้ำมันหรือผู้เดินทางที่จะมาค้างแรมนะสุธาชาเล่รีสอร์ทนะครับก็เป็นรีสอร์ทมาตรฐานนะที่บ้านหมู่5สติงหม้อนะครับมีจะเป็นค้างแรมหรือว่าบริการตลอด24ชั่วโมงนะครับโทรมาที่0883958702สุธาชาเล่รีสอร์ทหมู่5สติงหม้อสิงหนครสงขลาแต่ก็นอกจากนั้นก็ยังมีทางด้านของโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับหรือดีป้า24-25นี้เปิดอบรมที่โรงแรมนิวซีซั่นสแควร์หาดใหญ่สมัครกันได้ที่ LINE @otod3 นั่นเองนะครับ
1: โอกาสของชุมชนและเกษตรกรไทยมาถึงแล้วโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลโอทอดซีซั่น3ลุยจังหวัดสงขลากิจกรรม2วันจัดเต็มพร้อมที่ชมชุมชนของคุณพบกับเวิร์กช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะใช้ดิจิทัลเตรียมพร้อมรับมืออนาคตและการประชันไอเดียสู่โอกาสและการส่งเสริมจากดีป้าสูงสุดถึง 200,000 บาทแล้วพบกันวันที่24-25มิถุนายนนี้ณโรงแรมนิวซีซั่นสแควร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @ otod4

กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com